0: shuhe do na haya na linaya chukwa na tom a sa na pina to aka baini na haya na kontu na kyo nutsko infancia naya do na kunchu dolho san intensa do na muchinan ko na to yatsa na chukwa ho na ton kyo hot kanan su nali da aho ninti nana ho nan kyo te na ho kwa kyo ho a no ninti te na nyu na kin te kon aho na ho na kon kyo kal ayo kompanya ha nan daya historia wa chukwana ton kyo sa dengue na kin hungwe
1: Nato Nyonda
2: Sholo Nanaya Handio Teodora Hansena Chuan Hat Gela Tiempo ni Natana celular Shuhe Kondia Santa Santa Santa Witi Kokeni celular Kokeni Tiempo Nato Ahaya Yuchin Koton Kia Tinkuitan Kolishkuila Kion Uchin San Yonata Nan Kia Ton Kia Trompo Ton Kia Tekenika จะรู้ว่าเดินซาจะรู้ว่าเตะจุเต็นน่ะก็เลยนั่งลิ้วหัวหน้าเต็นตรงก็เลยช่วยเกี่ยวหัวนี่ล่ะแต่กันนี่ก็ล่าจุเต็นเกี่ยวเดี๋ยวล่ะก็ร้อนอุ้งจะแทนอุ้งจะแทนล่ายังตามมาเกี่ยวอุ้งเทจตอนนั้นกิจเก่งก็ย้อนย้อนตอนยาช่วงนั้นช่วงนั้นหาต้นเกี่ยวนั่นก็ยืดจิ้งก็เตรียมปุ่นนี่นั่นตอนนั้นเสร็จแล้ว
3: ช่วยเหตุแต่กูจะได้ที่เดี๋ยวมันที่ด้วยเซลล์ละเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะน่ะนายะน่ะเทคโนโลยีไม่เล่นได้ได้ยะน้องเด็กก็น้องเด็กก็ลุยน่ะน่าเล่นตัวน่ะเกี่ยวเทเลฟอนอเมกน่ะเห็นยังข้าวตันยาจุ่นจุ่นด้วยจ้ะก็ลุยสิเนี่ยก็ลุยอินเทอร์เน็ตนี่น่ะนายอยู่หน่อยน่ะเห็นก็ลุยน่ะน่ะก็เก่งสักกี่เซลล์ละก็เกี่ยวน่ะคนยานี่ตีน่ะก็ลุยกี่เซลล์ละวิดีโอ จุดเด่นในเรื่องเสียงนั้นตอนเด่นอธิบายนะหัวอันดัวหักกันล้วนเป็นได้ยะช่วงนั้นฮะตอนเกี่ยวนักเก่งเด็กช่วงนั้นเก่งเด็กแต่ไม่คิวเทเลฟอนฮะตอนเป็นได้ยะเด่นเด่นนั้นสู้อินทีนั้นต้องเกี่ยวนักเก่งเด็กเก่งเด็กคนที่นั้นก็นายอยู่เก่งเด็กคิวก็ตอนด้วยบัลลูยะแต่ยะคนเดียตอนด้วยอุตส่าห์คนเดียช่วงนั้นฮะตอนเกี่ยว ยังอยู่คนเดียวแก้วนั้นนายนั้นเดียวว่าฮักก็งวยนี่ว่านั้นซึ่งไหนนั้นเดียวแก้วนั้นเป็นตาจีกวนฮันต้องแก้วแก้วเดียวแต่เดียวนั้นดุนั้นดีว่าลอยนั้นสิกว่าลอยนั้นแต่ต้องแก้วแก้วนั้นนั่นต่อยอนดา
0: Do mayu chinan ko na naya nangan hunts uns a na shitam atsa ka chuinits a chuhe do na tan yat uns a nang shkwini na tan an kyo ma kyo ndechi mayu chinan ko ka dangi uns a na kin kyo cha cho na man kyo ka ron o cho nan dil apu trompo cho nan day man kyo ka nika himo ho tinin titay na koliu na kin dai mohon na kal weni chukwa nan kyo na mayu chinan ko na na ya te wedli tsuya te sun i ho costumbre mai ho herencia wa na de ana te vio loaya te we tsu na ya kali maya den sa kan dai wi ti cho ni den tsua te tso shi ho ngwa ho historia wa na kin hun chu na ya hun we con que ana kal wa shawe teodora na huna Sin nine dots awa na skaya na sin nature in taya chikwana.